ั่วและดำฮักไปคู่บุงมีสัตตะมีอีโลกสมัยโครปนไอโมกันตันโนเซียสักินตับลาโดเซียนาสาราไซทั้งต้นน